0: เคียนเตี้ยกับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงรวบได้4ผู้ต้องหาชาวจีนค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะมีการรายงานว่าตั้งแต่20มีนาคมเมื่อปี68ค่ะสำนักงานความมั่นคงเฟิงหนานที่เมืองถังชานของจีนประกาศออกหมายจับ4ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมายทวงหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก๊งโดยพฤติการของผู้ต้องหาทั้ง4คนค่ะมีการระบุนะคะว่าเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันตามกำหนดค่ะจะมีการให้ผู้ต้องหารายอื่นๆนั้นลงมือไปจับเหยื่อที่ห้องเช่าแล้วก็จะมีการทุบตีทรมานด้วยวิธีต่างๆขูดรีดทรัพย์สินจนหยดสุดท้ายทางตำรวจไทยค่ะก็ไปตรวจจนพบนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจงใจหลบเลี่ยงไม่ลงทะเบียนยานพาหนะไม่ทำธุรกรรมในชื่อรวมไปถึงหนังสือเดินทางของตัวเองจึงรวบรวมหลักฐานจนทราบผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ที่ทางการจีนต้องการตัวค่ะก็ไปควบคุมตัวแล้วก็จะมีการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจู่โจมจับ4มาเฟียจีนแสบกู้โหดไม่จ่ายอุ้มรีดข่มขู่ประสานตำรวจไทยเร่งล่าตัวกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสตม.ค่ะผนึกกำลังครั้งใหญ่ไล่ล่าจับกลุ่ม4ชาวจีนมาเฟียระดับหัวหน้าและสมุนพฤติกรรมสุดเหี้ยมอำมหิตปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ30ต่อเดือนเหยื่อจ่ายไม่ทันหิ้วขังในห้องเช่าทุบตีทรมานขุดรีดทรัพย์สินหนีออกจากแผ่นดินใหญ่กบดานในไทยแถวจังหวัดชลบุรีรัฐบาลจีนออกหมายจับประสานตำรวจไทยแกะรอยจนได้ตัวในที่สุดค่ะ
1: ยังมีประเด็นเรื่องของสังคมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางไปบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามครับช่วยเหลือเหยื่อมา3รายพบอายุต่ำสุดเพียง15ปีเท่านั้นเองครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าทลายขบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ครับถือเป็นการได้รับประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเป็นเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้3คนครับก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวพบมีเด็กสาวอีก1คนก็คือนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนนิบัติและนั่งร่วมดื่มกินแอลกอฮอล์กับลูกค้าที่มาให้บริการภายในร้านโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานางสาวกฤชกรซึ่งเป็นเจ้าของร้านครับในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจากที่มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปยักบิดามารดาเพื่อหากำไรและเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มนะครับนอกจากนี้ครับพัฒนาสังคมของยะโสธรก็ส่งเด็กทั้ง3คนเข้าบ้านคุ้มครองเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับทลายโอเกะแฝงค้ากามสาววัยต่ำ18ปคม.ร่วมกับพม.ยะโสธรกุดชุมช่วย3เหยื่อวัยกระเตาะพ้นนรกเจ๊เจ้าของร้านวัย20ปฏิเสธบุญโดนข้อหาหนักฐานค้ามนุษย์บก.ปคม.ร่วมกับพม.ยะโสธรบุกจับสาว20เจ๊ร้านคาราโอเกะในอำเภอกุดชุมข้อหาค้ามนุษย์หลังสืบพบพฤติการนำเด็กต่ำกว่า18ปีมาทำงานแฝงค้าประเวณีและหักหัวคิวรายได้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยผู้เสียหายที่3รายอายุ 15-17 ปีพาส่งบ้านพักเด็กเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธครับ
0: พักกันครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอลิฟต์เบิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยครับเพราะว่า FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวก็คือ2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมร้อนยอยย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาครับกิจกรรมนี้3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญจะร่วมทัพไปกับผู้รู้3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกจะไปเมืองสองแควพิษณุโลกครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกข้ามรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ไปเยือนพระชวังจันทร์ครับสถานที่พระชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมาอยุธยาสัมผัสมนต์เสน่ห์ร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3จะไปชมมหัศจรรย์เสียนพระเนรากไม้ที่วัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันจะพบกับคุณดำรงผู้ตาและก็คุณพิสมัยพิมพิศาสกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลข0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
0: มากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์Daily News กันต่อนะคะมีประเด็นนี้ค่ะชื่อน้องเสียตือคอสโม DSI ส่งหมายเรียกปลอมปนค้าเกินรับข้อหา8มิถุนายนโกยกำไรรวยเละเรียกตัวสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ DSI ยันหลักฐานชัดอยู่เบื้องหลังฟาดผลประโยชน์ค้าน้ำมันของบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งเมืองอ่างทองพ่วงไล่เบี้ยเช็คบิน6โรงกลั่นยักษ์ฐานผิดฐานขนส่งปกปิดข้อมูลใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเล็งออกหมายเรียกให้รับทราบข้อหา 11-12 มิถุนายนค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของลูกชายมาหาคุณแม่ที่ห้องนอนชั้น2ครับช็อกว่าเจอแม่นอนเปลือยกายเสียชีวิตปริศนาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าสาวใหญ่ตายเปลือยปริศนาลูกชายสงสัยแม่โดนคนฆ่าพบสาวใหญ่เปลือยกายบนเตียงอยู่ในทาวน์เฮาส์แพทย์ตรวจร่างไม่พบบาดแผลเสียชีวิตมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงลูกชายมาดูศพผิดวิสัยแม่ไม่เคยถอดเสื้อผ้านอนบนเตียงไม่มีหมอนและผ้าปูพบหยดเลือดอยู่ที่หน้าบ้านช่วงหลังมีเพื่อนชายมาติดพัน2คนคาดถูกฆาตกรรมขณะที่ตำรวจส่งศพชันสูตรพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนตรวจกล้องวงจรปิดหาหลักฐานคลี่คลายคดีปริศนาครับ
0: ส่วนเรื่องของสหรัฐและอิหร่านนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะอิหร่านสู้ไม่ถอยด้อยค่าสหรัฐวาทะกลับกรอกปัดขนย้ายยูเรเนียมชี้ยุติสงครามเท่านั้นอิหร่านประกาศไม่มีถอยไม่ย้ายยูเรเนียมออกนอกประเทศเพียงเพราะคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ซัดสหรัฐกลับกรอกเปลี่ยนข้อเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาระบุการเจรจาต้องเน้นเรื่องการยุติสงครามเท่านั้นชี้สหรัฐต้องลงมือทำไม่ใช่เอาแต่พูดด้านผู้นำสหรัฐนั่งหัวโต๊ะถกเรียกกุนซือความมั่นคงยังตัดสินใจไม่ได้เรื่อง MOU กับอิหร่านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำถ้าอิหร่านไม่รับข้อตกลงเจอถล่มแน่นอนค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าสงครามไม่จบทรัมป์ต่อ60วันหยุดยิงอิหร่านสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางยังอึมครึมหลังทรัมป์ยังไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงย้ำคำเดิมอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ร่วมมือกับสหรัฐทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดยื่นคำขาดอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุ กรอบข้อตกลง2ฝ่ายขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันเปิดเส้นทางเดินเรือเสรีในช่องแคบฮอร์มุซยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลและเปิดฉากเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ด้านอิหร่านซัดกลับทรัมป์ไม่ได้ต้องเจรจาจริงแต่เป้าหมาย แต่มีเป้าหมายอื่นแอบแฝงครับ
0: อบจ.เชียงใหม่อัดงบ350ล้านจะซื้อรถโดยสาร EV วิ่งทั่วเมืองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นสุดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ช่น้อยพี่
1: ถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วญาติพี่น้องอาจจะลงให้แต่ว่าย้ายไปต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะเยอะนั่นแหละที่ย้ายไปต่างประเทศคือย้ายไปมันก็ขึ้นระบบเลยเนาะว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วไงกัดให้มือถือ
0: กัด
1: ของญาติพี่น้องใช้ในกรุงเทพในประเทศไทยเหรออ
0: าจเป็นไม่ได้
1: เผื่อฟุกอีก
0: เผื่อฟุกอีกเออนะฮะแต่ว่าเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง
1: 208 คนเอออ
0: ันนี้น่าสนใจ
1: นี่คุณสมบัติพวกนี้เนี่ยเขาบอกไว้ก่อนที่จะลงทะเบียนหมดแล้วนะแต่ก็มีคนเผื่อฟุกหลายคนเหมือนกันนะ
0: เป็นผมอ่ะธรรมดาฮะเป็นเราก็เอาจะก็ลองไปก่อนนี่ไม่เสียหายอะไรนี่มันอยู่ในมือถือเราใช่ไหมแอปมันก็อยู่ในมือถือเราก็ลองไปก่อนนะครับแต่ว่า
1: แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเผื่อฟุกเยอะฮะ
0: ที่
1: ย
0: ัง
1: พ
0: ู
1: ดถึงสองทาง
0: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขา
1: ทางนั้นเขาก็เพิ่มเงินให้
0: เพิ่มเงินให้อีก700ใช่ไหม
1: เพิ่มเงินให้เป็น1,000อ่ะ
0: ก็คือเป็นเงินที่ไปใช้ได้เลย
1: ใช้ได้เลยอันนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ครับไม่ต้องเติมเงิน
1: ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยก็อัตโนมัติใช้ได้แต่ก็เผื่อฟุกมาลงที่คนละคนไทยช่วยไทยพัดด้วยซึ่งเขาก็สกีนไว้เรียบร้อยนะครับก็กลายเป็น400,000เป็นก้อนใหญ่เลยนั่นแหละ คนที่มีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังมาลงทะเบียนที่ไทยช่วยไทยพัด 481,604 คน
0: แต่ว่า
1: ที่ไม่ผ่านนะฮะสำหรับไทยช่วยแทนพัดแล้วก็ได้คนละครึ่งเอ้ยก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป
0: ครับ
1: นะครับพอเท่าไม่เท่าหลายท่านเนี่ยเราเห็นภาพนะลงทุนซื้อมือถือใหม่นะ
0: ครับ
1: ซื้อมือถือใหม่แล้วบางเจ้าเนี่ยผมเห็นข่าวอยู่นะที่พอไปซื้อมือถือใหม่แล้วมือถือจริงๆมันอาจจะสักราคาสัก 5,000 6,000 ก็ลดราคาให้พอรู้ว่าซื้อมือถือไปแล้วเนี่ยจะเอาไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัดก็ลดราคาให้พิเศษ
0: ครับ
1: ให้มันถูกหน่อยเพราะเราได้ 4,000 เนี่ยโอ้โหลงทุนซื้อมือถือ 5,000 แต่คุ้มไหม
0: อย่าไปมองอย่างนั้นมองว่าคือด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีมือถือเก่าที่เป็นแบบจอธรรมดาจอเล็กๆ
1: รุ่นเก่า
0: ก็มองว่า
1: เวอร์ชั่นเก่า
0: ใช
1: ่
0: ก็มองว่าไหนก็ออกมาโอกาสนี้มาแล้วก็ใช้ถือซะว่า
1: เป็นการเปลี่ยน
0: มือถือไปในตัว
1: เปลี่ยนไปในตัว
0: เราจะได้ใช้ยาวๆจะได้คุยไลน์กับลูกหลานได
1: ้คุยไลน์กับลูกหลานได้แล้วอนาคตถ้ารัฐบาลมีโครงการไหนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเนี่ยมันจำเป็นก็เป็นการ transition เทคโนโลยีของคนที่ยังไม่พร้อมก็กลายเป็นเนี่ยเห็นไหมก็บังคับให้ต้องซื้อใหม
0: ่ครับ
1: บังคับให้ต้องเรียนรู้แล้วก็มี AI อะไรนั้นนกกระซิบด้วยนะที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะต้องเข้าไปศึกษานะครับเพราะว่ามันเป็น AI ที่ช่วยในการดูแลข้อมูลด้านการซื้อขายของเราน
0: ะ
1: ครับว่าพฤติกรรมของเราขายไปเท่านี้ซื้อเท่านี้เราจะปรับรูปแบบการอะไรอย่างเงี้ยรัฐพยายามที่จะเสริมผมว่าดีนะ ค่อยๆใส่เข้าไปในความทันสมัยในเทคโนโลยีเราจะได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปด้วยกันผ่านทางโครงการอะไรต่างๆนี่แหละเพราะแต่ไอ้คันอยู่ดีๆเราจะถ้าไม่มีโครงการอะไรเลยแล้วเราก็บอกว่าไปเรียนรู้สิอันนี้สิเพื่อให้ผลยอดขายของเราดีขึ้นหลายคนที่ทำอยู่แล้วควรขายหาความรู้เพื่อเพิ่มยอดขายให้ตัวเองเขาก็ทำแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ transition ไปถูกเทคโนโลยี
0: จริง อย่างอันนี้คุณผู้ฟังครับแหมถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดถ้าใครเป็นมือถือเครื่องใหม่ๆหรือคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลอะไรใน Google เข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นช้อยมาว่าเป็นใช้ AI ใช้ระบบนู้นนี่ค้นหาจริงไอ้คำว่า AI เนี่ยตอนแรกผมก็เป็นคนที่แอนตี้นิดๆนะผมยอมรับเลยว่าผมเป็นคนที่เด็กยุค90เด็กยุคอนาล็อกอะ
1: เรายังยึดติดกับ
0: เรายึดติด
1: เรายังกลัว
0: ฮิวแมนอยู่เลยยังเป็นฮิวแมนแบบ
1: ค
0: ูเมนเนเจอร์อยู
1: ่
0: แต่ว่าพอเรามาทำงานด้านสื่อสารมวลชนไปเรื่อยๆเราทำไม่รู้ว่าผมว่าไม่ใช่แค่สื่อสารมวลชนหรอกแทบทุกอาชีพเนี่ย AI เนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากในการที่ทำให้เราเนี่ยมีความพัฒนาหรือว่าเพิ่มทักษะสกิลอะไรหลายๆอย่างในการทำหน้าที่อย่างทุกวันนี้นะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราอาจจะหาข้อมูลอะไรที่เป็น data สักอย่างนึงเนี่ยโดยที่เราอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะครับมีเวลาน้อยเนี่ยเราก็ต้องใช้ AI ในการเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับ AI เนี่ยมันยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะแต่ว่าเราก็ต้องมีการเกามีการเกลี่ยมาอยู่ดีแต่ประเด็นสำคัญคือว่าเทคโนโลยีณทุกวันนี้มันมีอะไรหลายอย่างเข้ามามากมายนะฮะแต่แนะนำว่าก็พยายามศึกษานะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันมีอะไรให้ศึกษาตลอดและที่สำคัญคือเราจะอยู่ได้เราต้องตามก้าวตามทันโลกให้ทัน
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับ
1: เฮ้ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมแจ้งยอด26 ล้านเนี่ยผมไปบอกว่าเป็นคนที่ลงทะเบียนนะแต่เอาสรุปว่าคนที่ลงทะเบียนสำเร็จ26 ล้านจริงฮะแต่ตัวเลขกองปลายเนี่ยก็คือ26,463,000คนนะครับที่ลงทะเบียนสำเร็จนะ
0: คือยอดแรกที่พี่ประชาชนบอกคือคนที่ลงทะเบียนลงทั้งหมดเข้าร่วมเนี่ยแต่คนที่สกรีนมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปฮะว่าคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติประมาณ480,000หักลบไปเนี่ยก็ประมาณจะเหลืออยู่ประมาณ 26,460,623ราย
1: ก็เป็นผู้ที่เคยลงทะเบียน 18,900,479 คนนะครับก็ลงทะเบียนใหม่เลยก็7,140,144คนโอ้7ล้านครั้งที่แล้วไม่ใช้คนละครึ่งพรรคแต่นี่ครั้งนี้ใช้
0: เออผมอยากรู้ทำไมเขาไม่ใช้อ่ะ อยากรู้จริงๆ
1: 7ล้านคนเลยนะครั้งที่แล้วไม่ได้ลงเหรอตกขบวนไปเหรอครั้งที่แล้ว
0: เป็นไปได้ไหมแบบพอไปลงแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีใช้ไม่เป็น
1: ผมว่า
0: บางทีเลวร้ายกว่านั้นเอาต้องยอมรับนะไม่มีเงินเติมเข้าไปก็มีนะ
1: ไม่มีข้อมูลนะแต่ผมว่าคนที่ลงทะเบียนใหม่7ล้านกว่าคนเนี่ยคงจะแบบช่วงแรกเลยอ่ะช่วงที่ทำให้คอขวดหรือเปล่าคุณเ
0: ค
1: ยพบเพราะว่าคราวที่แล้วเราตกขบวนไงคราวนี้เราจะไม่พลาดละเออไม่รู้ว่าลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์หรือเปล่าไม่มีข้อมูลแต่ว่ามีเป็นกลมๆตัวเลขมาเนี่ยพอคุณพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการเปลี่ยนผ่านอะไรเงี้ยขออนุญาตเอาเรื่องใกล้ตัวของพวกสื่อมวลชนอย่างเราๆนิดนึงได้ไหม
0: เอาเชิญ
1: ครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายหน่วยงานนะของสื่อมวลชนสมาคมอะไรต่างเขาก็อภิปรายกัน
0: รู้สึกว่าจะเป็นเมื่อวันศุกร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันศุกร์ที่ผ่านมา
1: ใช่คืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแวดวงสื่อมวลชนมันใกล้ตัวสำหรับพวกเราแต่ว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะทำอาชีพอื่นอาจจะมองว่านี่คือเรื่องไกลตัวแต่อย่างนี้ครับมันมีผลยังไงตอนนี้รถแมพของทางกสทช.ที่เราเรียกร้องกันอยู่เนี่ย
0: ค
1: ือทีวีดิจิตอลเนี่ยมันจะหมดอายุประมาณปี72ใช่ไหม
0: ประมาณเดือนเมษายน
1: 2-3 ปีเนี่ยแล้วอันนี้ยังไม่นับรวมมักนะมักเนี่ยหมดอายุก่อนนะมักคือสายสื่อสารอะไรต่างๆการสื่อภาพไปเนี่ยมันต้องใช้มักหมายถึงเรียกง่ายๆภาษาง่ายๆคือมันเหมือนกับเป็นสายส่งที่ส่งสัญญาณภาพไปหาบ้านต่างๆเนี่ยมันจะมีสายส่งคือเขาเรียกว่ามักเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยอสมทก็ให้บริการมีมักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่องเดิมๆอ่ะ
0: ที่มีอยู่แล้ว
1: ที่มีอยู่แล้วอ่ะเพราะสายสัญญาณสายแรงต่างใครจะไปลงทุนใหม่โอ้โหมากมายมหาศาลช
0: ่
1: องใหม่ๆ
0: เช่าเอานี่แหละฮะ
1: เช่าช่องใหม่ๆเขาก็เลยต้องใช้บริการช่องเก่าๆที่มีมักมีสายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็ต้องจ่ายเงินอสมทก็เป็นผู้ให้บริการอยู่หลายช่องเหมือนกันมีช่องไทย PBS ก็ให้บริการช่อง5ช่องช่อง5ช่องไทย PBS ช่อง9ช่อง11
0: เมื่อก่อนก็มีอีกช่องบางช่องก็ปิดตัวไปแล้วมีอีก
1: ใช่อันนี้คือผู้ให้บริการมักเนี่ยหมดอายุก่อนทีวีดิจิตอลหมดอายุนะมาหมายความว่าถ้ามักหมดอายุก่อนเนี่ยแล้วจะส่งกันยังไงในเวลาที่อายุของดิจิตอลเหลือนี่ก็ยุ่งมั้ยคุณมองภาพบอกไว้ว่ามันจะยุ่ง
0: หมดปีอะไรมักนี่หมดปีอะไร
1: ผมจำไม่ได้แต่หมดก่อน
0: หมดก่อนโอเค
1: หมดก่อนมันจะหมดก่อนทีวีดิจิตอลพอหมดอายุไปเนี่ย15ปีเนี่ยมันเร็วมากนะแป๊บเดียวก็จะประมูลกันใหม่หรือไม่อย่างไรทีนี้คนผู้ประกอบการต่างๆก็อยากจะรู้ไงว่าแล้วกสทช.ล่ะมีนโยบายอย่างไร
0: มีรถแมพอย่างไร
1: มีรถแมพอย่างไรเพราะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มประมูลกันตอนนั้นทุกคนก็ตื่นเต้น
0: ปีถ้าผมจำไม่ผิดปีรู้สึกปี556มั้ยจำไม่ผิด
1: ใช่มีการประมูลกันตอนนั้นลงเงินกันไปเป็นคนหมื่นหมื่นล้านนะที่จะประมูลกันเนี่ยทุกคนอยากจะมีทีวีเป็นของตัวเองช่องจากการที่มีเท่าไหร่357911 ITV มี6ช่องก็กลายเป็น30กว่าช่อง
0: ใช่ครับแล้วตื่นเต้นทุกช่องตื่นเต้นหมด
1: ทุกช่อง
0: หวังมาแบ่งปันเม็ดเงินโฆษณาตรงนี้
1: เพราะว่าแบ่ง
0: เป็นเค้กก้อนใหญ่
1: เป็นเค้กก้อนใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเอกชนอย่างเช่นแกรมมี่ RS หรือว่า Workpoint เนี่ยเวลาที่เขาทำรายการเนี่ยเขาต้องมีช่องทางออกอากาศเขาก็จะต้องไปซื้อเวลาแล้วก็ไปอยากที่จะได้เวลาเพื่อจะมีรายการของตัวเองออก
0: มีสถานีของตัวเอง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอก่อนหน้านี้ที่เขาจะต้องไปงอนง้อช่องหลักเพื่อจะได้เวลาโอ้โหฟาดฟันกันมากนะสมัยก่อนเนี่ยช
0: ่
1: องใดเนี่ยจะหลุดผังช่องใดจะอยู่ในผังต่อเนี่ยมันคือชีวิตของเขาเลยนะเขาก็จะต้องมาเข้าหาช่องใหญ่ๆช่อง9ช่อง3ช่อง7อะไรต่างๆแล้วพอกสช.เขาเปิดให้ประมูลเองเนี่ยผู้เล่นเหล่านี้ที่ก่อนหน้านี้เคยจะต้องไปซื้อเวลาไปแล้วก็อยากจะมีช่องตัวเองไม่ต้องไปจัดผังด้วยตัวเองเลยเขาก็เลยลงทุนมาประมูลอย่าง Workpoint ก็มีช่องหนึ่ง
0: อ
1: ย่างแกรมมี่อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเจ้าใหญ่อ
0: ่
1: ะก็เป็นช่องวันช่อง GMN 25
0: 2ช่อง
1: เขาก็ลงทุนตอนเนี้ยเขาก็จัดผังอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วผลประกอบการเขาก็แต่ละช่องการแข่งขันกันเนาะอันนี้ก็คือทีนี้พอหลังจากที่มันหมดอายุแล้วไปไงต่อทีนี้คนสื่อเนี่ยก็ยังสับสนกันว่าแล้วรถแมพที่ทางกสช.บอกเอาไว้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าพอหมดอายุแล้วจะประมูลหรือว่าจะยังไงเพราะว่าไอ้คันจะประมูลเนี่ยจะไหวไหม

0: ก็ยังมีฐานหนึ่งคุณไก่พบท่านก็ให้มุดท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำอ่ะคุณนึกออกไหมท่อระบายน้ำอ่ะมันไม่ยาวมากอ่ะมันประมาณผมกะนะผมก็จำไม่ได้นะแต่ภาพจำผมก็คือมันเป็นท่อระบายน้ำที่จะผ่าไปได้เนี่ยคุณจะเดินข้ามไปหรือคุณจะมุดท่อระบายน้ำครูฝึกเขาบอกว่าแล้วแต่แต่ทุกคนอ่ะเพื่อนมุดอ่ะก็ต้องมุดกันหมดแล้วมันจะมีเพื่อนผมอยู่คนนึงผมไม่สนิทมากนะเขาตัวใหญ่ที่สุดในรุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: แต่เมื่อก่อนคุณผอมผมเคยเมื่อก่อน
0: คืออ
1: ย่าหาเอาเมาส์พี่คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนพี่ไปชนผอมมากไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ตอนนี้
0: คือตอนเด็กๆทุกคนก็ผอมอ่ะโตขึ้นก็ใหญ่ขึ้นแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนผมคนนี้ตอนเด็กๆเขาก็ตัวใหญ่แล้วไงแล้วครูฝึกก็ถามเขาว่าจะมุดหรือจะเดินผ่านก็ได้แล้วแต่เพราะว่าถ้าคุณเกิดยอมมุดแล้วคุณเกิดไปติดกลางทางเนี่ยเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะชีวิตตอนนั้นเราอยู่มัธยม3เองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมัธยม3อ่ะเด็กติดท่อระบายน้ำ
1: เป็นข่าวเลยนะ
0: ครูฝึกเขาก็บอกจะเดินก็เดินได้นะไม่เป็นไรเพื่อนผมก็ใจถึงเห็นเพื่อนมันมุดด้วยแล้วมุดเนี่ยไม่ใช่มุดแต่ตัวนะครับคุณจะมีเป้สัมภาระถูกไห
1: ม
0: คุณนอนมุดเนี่ยคุณก็ต้องเอาเป้วางไว้ที่อกแล้วก็ถักไปเนี่ยนี่คือวิธีการที่จะมุดตอนนั้นน่ะคุณนึกออกไหมตอนนั้นเนี่ยท่อระบายน้ำผมจำไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่เดิน
1: อ
0: ่ะคุณต้องมุดเท่านั้น
1: อ
0: ่ะแต่ถ้ำตัวเนี้ยเล็กกว่าม
1: ันมีหินมีความคม
0: มันไม่ได้เรียบเรียบเหมือนท่อระบายน้ำ
1: มันมีความเคิร์ฟความอะไรต่างๆนา
0: หินบาดเข้าไปนะ
1: ครับ
0: น้ำ
1: คือ
0: ม
1: ี
0: น
1: ้
0: ำท่วม
1: ระยะทางเนี่ยต้องยอมรับว่ามันสั้นกว่ากรณีของหมูป่าที่ขุนน้ำนางนอน
0: สั้นกว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะเปร
1: ีย
0: บเทียบกันสั้นกว่า
1: แต่ว่าที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างในการเดินเข้าไปค่อนข้างกว้างกว่าคุณเจ้
0: า
1: เนี่ยแต่ว่าที่ทางที่สปปลาวที่แขวงไซสมบูรณ์เนี่ยมันสั้นแต่ว่ามันแคบจะต้องคานตลอดเวลา
0: เห็นจากภาพเนี่ยไอ้ทางเข้าไปก็คือจริงๆก็ไม่น่าเข้าไป
1: อย่างคุณจักรกิจแต่งตั้งเนี่ยที่เป็นอินฟูด้านกู้ภัยเนี่ย
0: ครับ
1: เขาตัวไม่ได้ใหญ่นะตัวผอมๆเล็กๆเข้ากว่าจะมุดได้เนี่ยลำบากลำบากไหนจะมีอุปกรณ์
0: ช่วยเหลืออีก
1: ถังออกซิเจนอีกโอ้โหเรียกว่าเหนื่อย
0: เมื่อวานที่เข้าไปวิธีออกเนี่ยทุกคนเนี่ยยังมีสติถูกไหมออกมาด้วยตัวเองทุกคนก็มีอายุแล้ว
1: ค
0: ือตอนหมูป่าเนี่ยเป็นด้วยความเป็นเด็กการออกมาตอนนั้นเราใช้วิธีทำให้ทุกคนเนี่ยหมดสติแล้วก็พาออกมา
1: ซีนออกมา
0: แล้วซีนออกมาทุกคนมีเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ทำให้หมดสติแล้วออกมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเวลาเป็นเด็กอ่ะเกิดแพนิคโอ้โหเด็กอ่ะบางทีแล้วเกิดดิ้นเกิดอะไรเนี่ยมันจะอันตรายทั้งคนที่ไปช่วยนะกับตัวชีวิตน้องเองด้วยตอนนั้นก็ผ่านมาได้แต่ครั้งนี้เนี่ยทุกคนมีสติหมดเขาก็สอนเนาะเขาก็สอนว่าการใช้เครื่องช่วยหายใจ
1: ใช้ใน10นาทีมันได้สอนเองได้
0: สอนว่าจะต้องทำอย่างนี้
1: ห้ามหายใจทางจมูกนะทางปากเท่านั้น
0: และทุกคนเนี่ยก็เรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็ออกมาด้วยความยากลำบาก
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ออกมาได้อย่างปลอดภัย5คนแต่ทีนี้ก็ส่งกำลังใจอีก2คนที่ตามหายังไม่เจอนะ2คนที่เข้าไปคนละล็อตเนี่ยยังไม่เจอว่าอยู่ตรงไหน
1: ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าทางพี่ๆกู้ภัยเนี่ยเขาก็ย้ำแล้วว่าจะไม่จบภารกิจจนกว่าจะหาอีก2,000เจ
0: อ
1: แต่ประเด็นมันมีอย่างนี้ฮะพี่น้องสปปลาวเองคนไทยเองก็ให้กำลังใจกับกู้ภัยแล้วก็คนที่ติดอยู่ในถ้ำเพราะว่ามันจะมีภาพนึงฮะที่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็สะเทือนใจและผมก็โหดหู่ครอบครัวของคนที่ติดอยู่ในถ้ำอีก2คนที่ยังไม่รู้ว่า
0: ไม่รู้ชะตากรรม
1: ยังไม่รู้ชะตากรรมเขาญาติพี่น้องมารอด้วยความหวังกู้คนไทยเราใจดีอยู่แล้วที
0: ่
1: กู้ภัยไทยเนี่ยก็โอ้โหเห็นเขามารอขนาดนี้ตัวเองจะกลับได้ยังไงอุ้มลูกอุ้มหลานมารอขอแบบขอมันลุ้นวิทุกวินาทีทุกคนส่งกำลังใจให้กันแต่มันจะมีไม่ต้องไปเสิร์ชหาอินฟูคนนี้ไม่ต้องไปให้เอ็นเกจเมนต์เขาอินฟูคนนี้ชื่อตาบอยตาบอยคนเดิมอินฟูกัมพูชา
0: ครับ
1: ก็ยังมาแซะเด็ดแนมอีกว่าโอ้ยไปเสนอหน้าอย่างงู้นอย่างนี
0: ้
1: ผมก็โอ้ย
0: นี่ครับนี่ครับในโลกออนไลน์ใครก็คอมเมนต์ได้ใครก็คอมเมนต์ได้คร
1: ับแต่ว่ากู้ภัยไทยเราก็ตอบกลับไปอย่างผู้ดีเบา
0: ๆ
1: ว่ามันไม่มีเวลามาเถียงอะไรกับคนแบบ
0: ไม่มีเวลาเถียงตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งเถียงกับใครเราตามหาให้เจอแล้วก็ช่วยออกมา
1: ผมไม่รู้ว่า
0: ภารกิจ
1: เขาจะแซะแกะเกาอะไรกันนักหนานะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ ญาติพี่น้องทางฝั่งสปปลาวนะครับที่ยังรอลุ้นญาติของท่านที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับก็ขอให้พบได้เร็วๆนะครับแต่ผมเชื่อว่า ว่าทั้งสองนะทั้งสองท่านยังอยู่ดีอยู่เชื
0: ่อ
1: นะ
0: ก็ส่งกำลังใจเรื่องใหญ่ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผอ.สมท.เนี่ยวันนี้วันวิสาขบูชานะผมจริงๆผมจะพูดตั้งแต
1: ่ผอ.อะไรผอ.อะไร
0: วันวิสาขบูช
1: า
0: ผอ.จะลงเหมาะเกาะนะผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของทางปปช.นะคร
1: ับ
0: ก็กรณีที่ไปขับรถกระบะนะครับไปชนคุณสอนนรินทร์นาคงศรีนะครับอายุ43ปีไรเดอร์เสียชีวิตนะครับบนทางต่างระดับบางรักน้อยที่นนทบุรีนะครับก็เป่าแอลกอฮอล์189มิลลิกรัมทีนี้ประเด็นก็คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่
1: 100เท่าไหร่189มิลลิกรัม
0: มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็โอ้โหเพียบเลยล่ะครับเพียบเลยแต่ว่า
1: เป็นเขียงมาเลยฮะ
0: คือตอนที่เราเห็นคลิปกันเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าผอ.เนี่ยหนีขับแล้วก็หนีก็ไล่ตามก็ไล่ตามกันไปแล้วก็มีพฤติกรรมที่มันจะมีอีกคนนึงคือหลังๆก็รู้กันว่าเป็นลูกน้องที่พยายามที่จะเปลี่ยนตัว
1: แต่ท่านบอกเป็นญาตินะ
0: เหรอฮะก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในคลิปวันนั้นเนี่ยท่าน189อยู่เนี่ยก็เต็มกราฟอ่ะท่านพยายามมีพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนตัวคนขับตอนลงมาเนี่ยตอนในภาพข่าวเนี่ยอยู่ฝั่งข้างคนขับตอนลงมาที่ตำรวจไปถึงอ่ะนะแต่ว่าเขาไปจับโป๊ะครับในวงจรปิดเขาเห็นแล้วครับว่าท่านเนี่ยแหละเป็นคนขับแล้วก็ตอนแรกที่ท่านลงมาไปดูกับพลเมืองดีเนี่ยท่านลงมาจากฝั่งคนขับหมายความว่าหลักฐานอ่ะมันชัดเจนหลักฐานมันชัดเจน
1: คือเอาง่ายๆว่าคลิปหลักฐานที่ออกมามันบ่งชี้ได้ว่าท่านกำลังจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่าง
0: หนีและไม่รับผิดชอบ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีคลิปหนึ่งตอนที่ท่านเนี่ยไปเป่าแอลกอฮอล์ที่โรงพัก
0: ท่านก็พูดเอง
1: ท่านพูดเองว่าโอ๊ยจะขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นไปเลยเพราะไม่เกี่ยวผมไม่ได้ขับ
0: เนี่ยมันเป็นหลักฐานสำคัญ
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยพอท่านสงบสติอารมณ์ได้แล้วลิตรแอลกอฮอล์คงหมดแล้วแหละแล้วก็คงถูกกดดันจากทางหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยก็ท่านออกมายอมรับทุกอย่างขอโทษเยียวยาต่างๆก็ยอมรับนะครับก็ทีนี้เนี่ยไอการยอมรับไออะไรต่างๆตอนแรกมีพฤติการอะไรเงี้ยคือญาติเขาก็กลัวไงเพราะตอนแรกคุณมีพฤติการที่จะไม่ดีอ่ะ
1: เพราะว่า
0: เขาก็กลัวไงว่า
1: เอาเป็นว่าคลิปที่ออกมามันสอบไปทางนั้น
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาตำรวจทำสำนวนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามข่าวนี้นะพอทำสำนวนขึ้นไปเนี่ยอย่าทำสำนวนช่วยท่านผอ.นะเอาให้ตรงไปตรงมานะ
1: ผมเชื่อว่าตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่ว่าคือผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทำอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็คนที่ดูอยู่ก็อาจมีการหวั่น
0: ญาติเราก็หวั่นเพราะว่าอ้าวพฤติกรรมตอนแรกมันฟ้องงั้นไงแล้วคุณรู้ไหมอาจารย์ปรเมศอ่ะคุณปรเมศอ่ะที่เคยมีคดีเมาแล้วขับอ่ะไปออกรายการโหนกระแสผม
1: ท่านก็ยอมรับ
0: ที่ท่านยอมรับแล้วท่านก็บอกด้วยว่าตอนที่ท่านมีคดีเนี่ยตำรวจที่ทำคดีตอนนั้นเนี่ยเป็นคนเสนอท่านเองว่าขอเงินจำนวนนี้ได้ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ท่านพูดเองใช่ไหม
0: นี่ท่านพูดเองจากปากนะตำรวจเป็นคนเสนอท่านเองนะว่าขอเงินจำนวนนี้เนี่ย
1: พูดในรายการอะไรถ้าพูดรายการอะไร
0: ผลกระแส
1: โอเค
0: ถ้าจะทำให้ผลเป่าแอลกอฮอล์ไม่ถึง50ให้จ่ายมาเท่านี้นี่ปากท่านเอง
1: แล้วท่านไหนท่านรับไหม
0: ท่านไม่รับท่านบอกว่าท่านก็ยอมรับผิดสิแล้วท่านก็เป็นคนมีชื่อเสียงแต่ทำแล้ว
1: ผ
0: ิดก็ผิดยอมรับ
1: เป็นแมนตอนนั้นท่านก็ถือตำแหน่งใหญ่เลยนะ
0: แล้วมีชื่อเสียงท่านปรเมศเนี่ยมีชื่อเสียงเดี๋ยวเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมท่านมีชื่อเสียงแล้วท่านก็ยอมรับ
1: แมนๆไป
0: แมนๆแต่บอกเองเราก็ยังตกใจเลยเฮ้ยนี่ตำรวจเสนอให้เองเลยนะตำรวจเสนอให้เองเลยนะ
1: ท่านพูดเองนะย้ำนะ
0: ท่านพูดเองผมไม่ได้พูดนะแต่คราวนี้ญาติก็เลยหวั่นๆวันนั้นท่านไปก็โอ้โหแต่ท่านจะลงเนี่ยไอการที่เพื่อนๆเขาไปทำร้ายเขาไปชกเขาโอ้ปากเจอเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
1: อันนี้ต้องแยกเป็นคดีไหมนะ
0: ต้องแยกไปต้องแยก
1: ทำร้ายร่างกายไป
0: ทำร้ายร่างกายเดี๋ยวก็ว่ากันไป
1: เวลาน้อยละ
0: วันนี้หมดเวลา
1: อย่าเล่าไม่จบเลยมีใครหนักเยอะนะ
0: มีหลายเรื่องวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ่อออกซิเจนมีจำกัดแล้วคนมีอยู่หลายคนก็ต้องแย่งอากาศกันหายใจใช่ไหมฮะพวกเขาเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยค่ะเดินฝ่าทางมืดออกมาระยะทางราวๆ260เมตรนะคะจากห้องโถงถ้ำที่ถูกขังอยู่นะฮะแล้วก็ลุยออกมาจนถึงปากถ้ำซึ่งเป็นระยะทางเทียบเท่ากับความสูงของตึก78ชั้นก็นับว่าไกลอยู่ทีเดียวนะก่อนหน้านั้นเพียง1วันเนี่ยสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มนะซึ่งเข้าไปในถ้ำเพื่อที่จะหาทองคำเนี่ยได้รับความช่วยเหลือให้ออกมาอย่างพื้นที่ด้านนอกได้อย่างปลอดภัยตัดสินใจนะคะพยายามที่จะให้ข้อมูลกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดำถ้ำระดับชาตินะนานาชาติเนี่ยบอกจุดต่างๆนะคะว่ายังมีเพื่อนๆ เนี่ยติดอยู่ในถ้ำอีกหลายๆคนนะจึงนำไปสู่ความช่วยเหลือได้อย่างสำเร็จค่ะพวกเขาบอกว่าสิ่งที่เขาภาวนาอยู่ณเวลานั้นเนี่ยก็คือภาวนาให้น้ำเริ่มลดระดับลงสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำนั้นนานมากและหนาวก็หนาวนะก็คิดว่าพอน้ำลดในระดับนึงเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางคลานออกมาเองนะคะอย่างช้าๆอันนี้ก็เห็นภาพเลยนะคะว่าพวกเขาทั้ง5คนที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถที่จะช่วยออกมาได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือตัวเองออกมาได้ครึ่งทางนะคะแล้วก็มาเจอกับทีมผู้ดำถ้ำนะจึงสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปาฏิหาริย์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดำน้ำในถ้ำเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นงานที่มองไม่เห็นทัศนวิสัยเลย zero visibility นะคะแต่ว่าต้องอาศัยความกล้าหาญค่อยๆคลำเข้าไปเสริมข้อมูลนิดนึงสำหรับเรื่องถ้ำนะคะตอนเด็กๆไม่เคยได้เรียนเลยค่ะพี่เจเจเกี่ยวกับเรื่องถ้ำว่าหน้าฝนเนี่ยเราไม่ควรไปเพราะอะไรเนาะ
0: ต้องถอดบทเรียนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะถอดบทเรียนกันสักนิดนึงเพราะว่าถ้ำเนี่ยคือเป็นลักษณะของหินลูกใหญ่ๆนะคะใหญ่มากแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นหินปูนแล้วองค์ประกอบของการทำให้เป็นถ้ำเนี่ยคือเป็นหินปูนที่มีลักษณะขาวๆนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยอาจจะมีรูเนาะเป็นรูรั่วเป็นรูทางน้ำไหลทางน้ำผ่านนะคะพอเวลาฝนตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยน้ำไหลก็กัดเซาะไปเรื่อยๆจนก้อนหินปูนขนาดใหญ่ภูเขาเนี่ยกลายเป็นถ้ำนะคะและน้ำที่ไหลผ่านตามจุดต่างๆก็กลายเป็นหินงอกหินย้อยหินที่ตกลงมาเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆดังนั้นเวลาเข้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยอย่าไปเที่ยวถ้ำนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้เวลาที่น้ำมันไหลฝนตกหนักขึ้นมาแล้วคนในถ้ำไม่ทราบเนาะหนีออกมาไม่ทันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้นะคะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับเรื่องนี้นะคะ
0: หรือว่าบางท่านนะคะไปเที่ยวป่าแล้วก็ฝนตกลงมาโอ้ยหาที่หลบไปหลบที่ไหนดีไม่มีที่ไหนจะหลบเข้าไปหลบในถ้ำอันนี้ก็พึงระวังไว้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: ถูกต้องเลยค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องถ้ำนะคือเราเข้าใจดีว่าต่างจังหวัดบางทีเด็กๆไม่ค่อยมีที่เที่ยวเขาก็เที่ยวกันตามธรรมชาตินะคะถ้ำเนี่ยติดป้ายเอาไว้ก็จริงแต่คนไม่ค่อยทราบนะสำหรับเรื่องนี้ก็ระวังกันด้วยนะคะมาดูเรื่องแชงกรีล่าไดอะล็อกกันสั้นๆค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐเดินทางไปที่ประเทศจีนเจอกับผู้นำสูงสุดของจีนแล้วก็หลายๆฝ่ายนะคะที่อาจจะเป็นคู่ขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กับจีนเนี่ยก็กังวลว่าเจอกันจะมีการตกลงอะไรหลังบ้านและจะส่งผลกับคู่ขัดแย้งอื่นๆที่สหรัฐให้การสนับสนุนหรือเปล่านะคะล่าสุดทางด้านท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่มีการกล่าวในงานแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ซึ่งเขาเพิ่งจะมีการจัดประชุมไปในวันที่ 29-31 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยบอกว่าคือก็ยังมองว่าจีนเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงสำหรับฟิลิปปินส์นะคะคือในขณะที่เจอกันไประหว่างสหรัฐจีนนะท่าทีของจีนที่มีต่อคู่ขัดแย้งแถบนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะฟิลิปปินส์มองว่าตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญภัยคุกคามอย่างร้ายแรงจากจีนทั้งในด้านดินแดนและด้านการเมืองค่ะซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเข้มแข็งอดทนยืนหยัดต่อการรุกรานของจีนต่อไปนะคะซึ่งทางฟิลิปปินส์เนี่ยมองว่า มันเป็นเรื่องธรรมดานะที่ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐพยายามจะลดความตึงเครียดระหว่างกันเพราะว่าสองฝ่ายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีศักยภาพทางทหารใกล้เคียงกันไงแล้วก็มีขีดความสามารถเพียงพอในการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์ได้แต่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ต้องยืนหยัดและอดทนต่อไปนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์และจีนก็มีการเผชิญหน้ากันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทะเลจีนใต้นะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่เพราะว่าจีนเองเขายืนยันสิทธิเหนือพื้นที่ทางทะเลส่วนใหญ่ที่มันก็ทับซ้อนกับการอ้างกรรมสิทธิ์ของฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันนะคะคือจีนเขาก็มีเหตุผลในเรื่องของเส้นประ9เส้นของเขาในขณะที่คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ได้รับรองเส้นประ9เส้นก็ตามคือมันคุยกันคนละตำราว่ากันด้วยคนละทฤษฎีนะคะฟิลิปปินส์มองว่าไม่มีสัญญาณว่าพันธะกรณีทางด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์เนี่ยจะได้รับผลกระทบหลังจากที่คุณทรัมป์ไปเยือนที่จีนนะคิดว่าเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยจะยังคงสนับสนุนฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้ต่อไปสำหรับนโยบายของฟิลิปปินส์ต่อจีนเนี่ยทางฟิลิปปินส์บอกว่ารัฐบาลจะมุ่งสร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศต่อต้านแรงกดดันเสริมสร้างพันธมิตรเมื่อจำเป็นแล้วก็เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกลาโหมอย่างจริงจังและรวดเร็วนะคะตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าฟิลิปปินส์เองก็จะไม่ยอมอ่อนข้อกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนในขณะที่ช่วงที่ผ่านมาที่มีวิกฤตสงครามตะวันออกกลางเนี่ยจีนเขาก็พยายามจะมอบความช่วยเหลือทางด้านปุ๋ยและเชื้อเพลิงให้กับฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเขามีภาวะขาดแคลนหลังจากมีเรื่องสงครามเกิดขึ้นแต่ฟิลิปปินส์มองว่าจะพยายามแนบแน่นตรงนี้แต่ก็จะไม่ได้เปลี่ยนท่าทีจุดยืนของฟิลิปปินส์ที่มีต่อสถานการณ์อธิปไตยของฟิลิปปินส์แต่อย่างใดนะคะเรื่องนี้ฉันได้มาจากฟิลสตาร์ค่ะฟิลิปปินส์ says China remains a severe threat despite easing U.S.-China tensions คือเขาเจอกันเสร็จปุ๊บรอบๆ บริเวณที่ขัดแย้งกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังมีกองเรือนะคะมีเรื่องของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
0: ค่ะไหนๆอยู่ที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วนะคะน้องหวานคะคุณผู้ฟังคะจะใจพาไปอีกเรื่องนึงนะคะที่ประเทศเปลี่ยนมานะคะเพิ่งจะเกิดเหตุเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะ BBC รายงาน Huge BlastKills dozens in rubber-held village in Myanmar ค่ะนะคะเกิดระเบิดวินาศสันตโรเลยทีเดียวค่ะกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นหมู่บ้านซึ่งกลุ่มผู้ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของรัฐบาลนะคะควบคุมอยู่นะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง55คนเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะเป็นที่คาดกันว่าคลังวัตถุระเบิดเมืองแร่เกิดจะระเบิดขึ้นนะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกอนตัดค่ะอยู่ในรัฐฉานของเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏชาติพันธุ์ใกล้กับชายแดนประเทศจีนนะคะสาเหตุของการระเบิดนะคะกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอ้างนะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ควบคุมอยู่ในพื้นที่แล้วก็กำลังสู้รบอยู่กับรัฐบาลเมียนมายอมรับค่ะว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะเกิดจากวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในกิจการทำเหมืองแร่แล้วก็ทำโรงโม่หินนะไปคือเกิดระเบิดขึ้นมาเองนะคะในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์เมื่อวานนี้นะคะก็แรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมลึกขนาดมหึมาค่ะที่บอกว่าเกิดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาขออภัยความจริงเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์นะฮะกลุ่มควันเนี่ยหนาทึบเลยทีเดียวค่ะพวยพุ่งนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้าอาคารบ้านเรือนพังจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะกลายเป็นเศษเล็กเสี้ยวน้อยนะฮะซึ่งก็แทบจะทำลายทั้งชุมชนให้หมดราบเป็นหน้ากลองชาวบ้านในพื้นที่นะคะเปิดเผยในช่วงนาทีระทึกค่ะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่าถูกบอมทางอากาศนะฮะพร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงทางการนะคะท้องถิ่นนะฮะว่าทำไมถึงปล่อยให้มีการกักเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้กับใกล้กับแหล่งชุมชนของพวกเขาซึ่งทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงขนาดนี้ค่ะ
1: ค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมียนมานะคะพี่เจเจเช้านี้มีประเด็นสหรัฐกับอิหร่านไหมคะ
0: อิหร่านคือเมื่อวานนี้เนี่ยพยายามเฝ้าดูอยู่นะแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะดูน่าระทึกขวัญสักเท่าไหร่แต่ที่สำคัญนะคะ